0: Kore Samung Sababai Sadak Samung Nara call Khalai 2326253 contact number mobile is 03-81 code number nani tapundi. Hello.
1: Hello.
0: Lamsago Samung Katakub.
1: I'm quite unprejudiced
0: in Malkidara. Sadi Ore Samung Sabai Sadak Samung.
1: Mokai
0: Bishop
1: Potina Dara.
0: Nung ke chawa bishopati tumung sakhen no tam khnar nai sadi
1: ano jing ko sin inga sasindra ni or angta kirpura hano khnar isi
0: da da kan lagi tang de
1: ham bhai da angen no bodu
0: ham bhai te sab tan kok du go hello
2: kapu
0: lam sago
2: ตอยชนมาแล้วไว้ตามันใครกําลังค้าค่ะอ๋อวิสุปฏิเวรสัมจักนะวิสุปฏิวิสุปฏิไปในสัมจักก็ไม่ทําไมอ่ะโตอ่ะใครมันต้องขอรังกู

าปอบึงทางวัดน้อยยังได้ปอบเรียนลมโอ้ตรายนี้สิริถึงได้ไปงานนี้ยังได้ปอบเรียนลมแม่สิ

มันอ๋อนึงบาปก็จะพังเกินนึงเบิดโอ้ยังโบชิกเลยนึงโบซาเกเลยนึงโบชิกเลยยังโบชิกเลย

ายพุงแลพลาเนมาตั้งสลามไว้ผู้บุญชุนชุนไรมาเนกอนังบากาติละคามาเนมุตุอัตตะละเนคุมตุนังบาปกจาทังเกิดอายังวะชิกละนังวะชิกละอัคบุญกาจละยาคูบุเลนังเวยกมกมโนสะเกลังบาแม่จันนาแม่จันนาแม่จันนานานาเลกูบุหลุกไล่ตุริบาตังกูจึงมายา